0: วันนี้แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุด
1: หลายหน่วยงานวางมาตรการลดค่าครองชีพให้ประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองทั่วประเทศ
2: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าขยายผลโครงการไทยช่วยไทยอย่างต่อเนื่องอาทิการนำสินค้า SME ขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเว้นค่าธรรมเนียม GP แจกคูปองส่วนลดกว่า 500,000 ใบและแคม

0: รีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าขยายผลโครงการไทยช่วยไทยอย่างต่อเนื่องอาทิการนำสินค้า SME ขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเว้นค่าธรรมเนียม GP แจกคูปองส่วนลดกว่า 500,000 ใบและแคมเปญรับเปิดเทอม Back to School โดยล่าสุดได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดไปยังที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งในทุกวันศุกร์และที่ทำการไปรษณีย์ไทยรวม946แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนต่างจังหวัดเข้าถึงสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้นด้านนายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทั่วประเทศช่วงเปิดภาคเรียนกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการพาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชน Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าภายใต้โครงการไทยช่วยไทย Plusไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้โดยมีผู้ประกอบการ49รายมอบส่วนลดสูงสุดถึงร้อยละ86คาดว่าจะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาท
1: พยายามจะมุ่งลดต้นทุนต่างๆในส่วนของผู้ปกครองแน่นอนครับการจับมือครั้งนี้เนี่ยทั้ง49รายเนี่ยคือทำไงให้ประชาชนมีรายจ่ายน้อยลงกว่าเดิมมองที่กลุ่มสินค้าและบริการที่จะน่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในตอนนี้นะครับจะมีทั้งเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนแล้วเนี่ยมีบริการเซอร์วิสต่างๆด้วยนะแต่อินเทอร์เน็ตแว่นตาแล้วก็การขนส่งอะไรต่างๆเป็นต้นรวมทั้งการเรียนพิเศษด้วยมาเพื่อให้ตอบโจทย์มากที่สุดครับสำหรับท่านที่สนใจโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของกรมนะครับ www.dit.go.th นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดของโครงการ Back to School และโครงการอื่นๆที่ช่วยลดค่าของชีพด้วย
0: ล่าสุดนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครวานนี้เพื่อเตรียมรับการเปิดภาคเรียนกลางเดือนพฤษภาคมนี้โดยเน้นย้ำมาตรการเร่งด่วนในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจเพิ่มความยืดหยุ่นให้สวมชุดพละหรือชุดสุภาพแทนได้ตามความเหมาะสม
2: คือจะเป็นการแบ่งเบาภาระเพราะว่าเรามั่นใจว่าตอบโจทย์ได้ลดค่าใช้จ่ายลงแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่ต้องซื้อของใหม่ในขณะที่ของเก่าใช้ได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยและการอนุโลมให้โรงเรียนมีความยืดหยุ่นได้เนี่ยก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้โรงเรียนนี่สามารถบริหารจัดการในเรื่องค่าใช้จ่ายได้เราก็ไม่ได้ตึงเกินไป
0: ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเสริมบทบาทของผู้ค้ารายย่อยในการกระจายสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้จนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการผ่านเว็บไซต์ mobilemarket.bora.dopa.go.thปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพวันแรกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า 283,000 คนเงินสะพัดกว่า33ล้านบาทและลดค่าครองชีพให้ประชาชนแล้วกว่า 7,400,000 บาทเตรียมแผนขยายโครงการต่อเนื่องให้ครอบคลุมมากขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพซึ่งดำเนินการผ่านที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า 283,894 คนครอบคลุม878อำเภอใน76จังหวัดข้อมูลณวันที่1พฤษภาคม2569เวลา 22:45 น.พบว่ามีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 12,400 ล้านและมีสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายมากถึง 249,515 ชิ้นครอบคลุมทั้งสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันสินค้าโอท็อปและสินค้าจากผู้ประกอบการ SME สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า33ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้แล้วกว่า 7,400,000 บาทสะท้อนผลลัพธ์เชิงรูปธรรมของนโยบายที่เข้าถึงประชาชนโดยตรงทางนี้รัฐบาลจะเดินหน้าขยายโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อครอบคลุมทุกพื้นที่และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในระยะยาว
4: สหรัฐอเมริกาคงสถานะไทยในบัญชีต้องจับตามองและชื่นชมรัฐบาลที่มีพัฒนาการในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก้าวหน้านางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาได้ประกาศรายงานสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประจำ

0: ปี2569โดยประเทศไทยยังคงสถานะอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองร่วมกับอีก18ประเทศซึ่งสหรัฐได้รับรู้และชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่มีพัฒนาการในการปกป้องและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างก้าวหน้าทั้งการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามสหรัฐยังคงมีข้อห่วงกังวลและขอให้ไทยเร่งขยายผลการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางออนไลน์ไปสู่แหล่งผลิตรายใหญ่รวมถึงแก้ปัญหาคำขอสิทธิบัตรค้างสะสมการแอบอ้างเก็บค่าลิขสิทธิ์และการละเมิดคอนเทนต์ดิจิทัลทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เดินหน้าพัฒนาระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มข้นซึ่งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มคดีละเมิดได้แล้ว332คดียึดของกลางกว่า 1,300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า 2,300 ล้านบาทและตั้งเป้าหมายสำคัญในการผลักดันให้ไทยหลุดพ้นจากบัญชีดังกล่าวให้ได้โดยเร็ว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global Wellness Summit 2026ปลายปีนี้เน้นภูมิปัญญานวดไทยและศาสตร์การมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพหวังดึงกลุ่มทุนและยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพมูลค่าสูง
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลจาก Global Wellness Institute หรือ GWI ปี2025พบมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพโลกพุ่งสูงถึง230ล้านล้านบาทการที่ไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Global Wellness Summit 2026หรือ GWS จึงเป็นโอกาสทองครั้งสำคัญในการแสดงศักยภาพบนเวทีโลกเพราะงานนี้ไม่ใช่เพียงการประชุมทั่วไปแต่คือการรวมตัวของ CEO นักลงทุนและนักวิจัยระดับโลกกว่า600รายซึ่งเป็นกลุ่มผู้ตัดสินใจที่มีอำนาจจัดสรรงบประมาณการลงทุนข้ามชาติโดยตรงการที่บัตรเข้าชมงานมีมูลค่าสูงกว่า 200,000 บาทต่อที่นั่งสะท้อนให้เห็นว่านี่คือเวทีของกลุ่มธุรกิจระดับสูงอัลตร้าพรีเมียมอย่างแท้จริงสำหรับหัวใจหลักของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คือการเปลี่ยนภาพจำของประเทศไทยให้กลายเป็น High Value Wellness Hub โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาไทยและศาสตร์การมีชีวิตยืนยาวมาเป็นกลไกในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจสำหรับการจัดงาน Global Wellness Summit 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายนนี้ณโรงแรมอังสนาลากูน่าจังหวัดภูเก็ตโดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEPการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนทั้งนี้ผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้โดยตรงผ่านระบบของ Global Wellness Summit 2026ตามหลักเกณฑ์สากลที่กำหนดไว้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโทรศัพท์02-591-7007ต่อ2510นารุมนอุดมพรรายงาน
0: กรมทางหลวงเตรียมเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 และ M82 รองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้โดยจะเริ่มทดลองใช้บริการฟรีช่วงปลายปีนี้นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงมีแผนจะเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมามุ่งสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเต็มรูปแบบตลอดเส้นทางทั้งไปและกลับช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปโดยจะเป็นการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีต่อเนื่องไปจนกว่าระบบเก็บค่าผ่านทางจะเสร็จสมบูรณ์และสายใต้หรือ M82 เส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วบนถนนพระราม2ขณะนี้ภาพรวมการก่อสร้างช่วงทางหลักมีความคืบหน้าร้อยละ 96.36 คาดว่างานโยธาจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ประชาชนจะได้เริ่มทดลองใช้บริการฟรีช่วงปลายปีนี้เช่นกันโดยจะเปิดให้วิ่งยาวจากบางขุนเทียนไปจนถึงด่านบ้านแพ้วซึ่งจะเป็นการระบายการจราจรบนถนนพระราม2ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทั้ง2เส้นทางอยู่ระหว่างขั้นตอนการประมูลและคัดเลือกเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนบริหารจัดการระบบคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในช่วงปลายปีนี้และต้องใช้เวลาติดตั้งระบบอีกประมาณ2ปีและจะเริ่มเก็บค่าผ่านทางช่วงปี2573เป็นต้นไป
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ของถูกมีจริงใกล้บ้านคุณเริ่มแล้ว1พฤษภาคมนี้รัฐบาลคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยทั่วประเทศเปิดจุดขายครบ878อำเภอให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้ง่ายขึ้นเดินไปที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านก็เลือกซื้อได้เลยมีสินค้าจำเป็นกว่า 3,000 รายการลดสูงสุดถึง 58% และไม่ได้มีแค่หน้าร้านยังซื้อออนไลน์ได้ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Shopee Lazada TikTok GrabMart และ LINE MAN ด้วยค่ะที่สำคัญระยะที่2เราช่วยดัน SME ไทย 2,000 รายขึ้นขายออนไลน์เพิ่มโอกาสสร้างรายได้พร้อมคูปองส่วนลดและช่วยค่าขนส่งไทยช่วยไทยไม่ใช่แค่ของถูกแต่คือการช่วยกันพยุงค่าครองชีพและพาเศรษฐกิจไทยไปต่อด้วยกันค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: 93ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ์
1: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลจิตวามูฮัมหมัดจาฟาอาซาดีรองผู้บัญชาการแห่งกองบัญชาการกลางกาตัมอันอามิยาของกองทัพอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าการสู้รบกันระหว่างกองทัพอิหร่านกับสหรัฐซึ่งหยุดลงชั่วคราวหลังจากการหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาอาจเกิดขึ้นอีกครั้งพร้อมกันนี้พลจิตวาอาซาดียังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่ไม่ได้ยึดมั่นต่อคำมั่นสัญญาหรือข้อตกลงใดๆที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับอิหร่านอย่างจริงจังความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาไม่พอใจกับข้อเสนอฉบับใหม่ของรัฐบาลอิหร่านที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่ากองกำลัง IDF ดำเนินการปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประมาณ50แห่งในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังประกาศเตือนให้ประชาชนชาวเลบานอนอพยพออกจากหมู่บ้าน9แห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศขณะเดียวกันกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์อ้างว่าได้เปิดฉากโจมตีทหารอิสราเอลหลายนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในเลบานอนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว10วันระหว่างอิสราเอลและเลบานอนซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบอริสพิสตอริอุสรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้บรรดาประเทศในยุโรปร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงในทวีปยุโรปหลังกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศถอนทหารสหรัฐประมาณ 5,000 นายออกจากเยอรมนีภายในปีหน้าท่ามกลางความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐที่ย่ำแย่ลงซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนายพิสตอริอุสยังเชื่อว่าการที่รัฐบาลเยอรมนีขยายกำลังทหารและเร่งการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นสิ่งที่เยอรมนีกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วขณะที่โฆษกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยว่านาโต้กำลังร่วมงานกับสหรัฐเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของการที่สหรัฐตัดสินใจถอนกำลังทหารออกจากเยอรมนี
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่2ที่สนามเวโลโดรมหัวหมากนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2แชมป์จากรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายด้วยเวลา1นาที7.621 วินาทีส่วนไทม์ทริอัล1กิโลเมตรรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของกัญญารัตน์หน่อแก้วจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยเวลา1นาที 21.780 วินาทีส่วนไทม์ทริอัล1กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่นัชชาสงเคนจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่เวลา1นาที 21.841 วินาทีเทนนิสอาชีพ ITF World Tennis Tour ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโดยชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกาสิดิษฐ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยในฐานะมือวางอันดับหนึ่งของรายการโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวนเอาชนะมิซึกิเวยคังลีอองจากมาเลเซีย2เซตรวด6-3และ7-6ไทยเบรก7-4ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับชุงฮยอนจากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพัชรินชีพชันเดชมือวางอันดับหนึ่งของรายการฟอร์มดีไม่แพ้กันหวดเอาชนะฮิมฮีแรจากเกาหลีใต้2-0เซต7-5และ7-6ไทยเบรก8-6เข้าไปชิงชนะเลิศกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ขณะที่รอบชิงชนะเลิศหญิงคู่พัชรินชีพชันเดชจับคู่กับกมลวรรณยอดเพชรช่วยกันหวดเอาชนะยูกะโฮโซกิจากญี่ปุ่นและเอลิสจากนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด6-3และ6-2พัชรินกับกมลวรรณคว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีม ITF World Table Tennis Championship Final London 2026ที่ OVO Arena Wembley กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหลังจากที่ทีมหญิงไทยแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มทำผลงานชนะ2แพ้1มี5คะแนนจบรอบแบ่งกลุ่มที่อันดับ2ได้ไปแข่งในรอบแก้ตัวซึ่งทีมหญิงไทยเจอกับโปแลนด์โดยคู่แรกอรวรรณพารานังตบเอาชนะวิลกอสซูซันน่า3-0เกมจากนั้นสุธาธนีเสวตบุตรกับจินนิพาเสวตบุตรมาแพ้ให้กับโปแลนด์1-3เกมทั้ง2คู่ก่อนอรวรรณพารานังมาเอาชนะนาตาลีบายอมือ1ของโปแลนด์3-1เกมทำให้มาเสมอกัน2-2คู่โดยคู่ตัดสินสุธาธนีเสวตบุตรมาแพ้ให้กับวิลกอสซูซันน่า1-3เกมจบการแข่งขันไทยแพ้โปแลนด์2-3คู่ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านประเภททีมชายหนุ่มไทยลงแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มทำผลงานแพ้รวดทั้ง3นัดจบอันดับที่4อันดับสุดท้ายของกลุ่ม11ตกรอบไปเช่นเดียวกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งเนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนอันหนึ่งในช่วงวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2569 ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 21:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 14:55 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาที
7: 1นาทีกับกปท.
8: กรมการขนส่งทางบกส่งเสริมให้ผู้สนใจประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือมอเตอร์ไซค์วินที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถยื่นขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะต่อคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือณสำนักงานเขตสังกัดกรุงเทพมหานครและเมื่อได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถดำเนินการขอเปลี่ยนป้ายเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือป้ายเหลืองณสำนักงานขนส่งที่สถานที่ตั้งวินที่ผู้นั้นขับรถอยู่โดยหลังจากจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วต้องไม่ให้บุคคลอื่นเช่าซื้อหรือใช้เสื้อวินของตนในการรับจ้างและจะต้องขับรถรับจ้างติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนในรอบระยะเวลา1ปีนอกจากนี้ต้องไม่นำรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนไปรับจ้างในสถานที่ตั้งวินอื่นที่ตนเองไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขับรถหากฝ่าฝืนคณะอนุกรรมการสามารถพิจารณาถอดชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะหรือผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะออกจากบัญชีรายชื่อในสถานที่ตั้งวินที่ผู้นั้นขับรถอยู่ค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าต่างต่างเป็นภาชนะสารใส่สิ่งของเพื่อบรรทุกบนหลังสัตว์เช่นโคลาม้ามีคานไม้พาดบนหลังสัตว์ห้อยต่างลงมาทั้งสองข้างต่างมีหลายแบบแล้วแต่ชนิดของสัตว์ที่บรรทุกและเรียกชื่อตามชนิดของสัตว์นั้นๆเช่นต่างโคใช้สำหรับโคถ้าใช้สำหรับลาเรียกว่าต่างลาคำว่าต่างนอกจากจะมีความหมายว่าภาชนะที่ใช้บรรทุกของแล้วยังใช้เป็นคำกริยาหมายความว่าบรรทุกเช่นชาวนาต่างข้าวมาส่งคือชาวนาบรรทุกข้าวมาส่งโคต่างลาต่างก็คือโคหรือลาที่ใช้บรรทุกของโคต่างลาต่างใช้กันมานานทั้งในยามปกติและยามสงครามเพราะโคต่างและลาต่างเดินทางได้ทุกภูมิประเทศเช่นป่าเขาลำธารที่ยานพาหนะอื่นผ่านเข้าไปไม่ได้
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนสายพันธุ์ของชาชามีหลายสายพันธุ์และมีมากกว่า300ชนิดแต่ที่นิยมปลูกในประเทศไทยมี2กลุ่มพันธุ์คือกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมและกลุ่มพันธุ์ชาจีนกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมมีชื่อเรียกหลายชื่อเช่นชาอัสสัมชาพื้นเมืองชาป่าชาเมี่ยงส่วนกลุ่มพันธุ์ชาจีนเมื่อนำเข้ามาได้มีการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วได้แก่พันธุ์อู่หลงเบอร์12พันธุ์อู่หลงเบอร์17พันธุ์เสี่ยฤดูพันธุ์ถี่กวนอิมการที่ชาแตกต่างกันในแง่สีกลิ่นรสชาติและคุณภาพไม่ใช่เพียงเพราะมาจากพันธุ์ชาเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศความอุดมสมบูรณ์ของดินน้ำส่งผลให้ชามีคุณสมบัติและคุณภาพแตกต่างกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังนายวิกรมกรมดิษฐ์จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
13: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียส
15: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
16: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
17: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
18: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
19: ถูกเสมอ
18: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
21: โอ้ยอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
22: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
21: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
22: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สุภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.แค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
21: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
23: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
24: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชน
25: อ
24: ะ
25: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
24: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
25: งุ้ยฟินค่ะ
23: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโตริสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กับประกันเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดของผู้ก่อและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำอะไรอีกครั้ง
23: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
4: ์สนใจติดต่อ0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
19: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
26: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
19: ฟังอีกครั้งนะคะ900
27: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
28: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
27: นางไหนอ่ะ
28: ก็นี่ไง
29: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
27: ้เชื่อได้แน่นะ
28: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
27: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
28: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
29: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
28: อ่ะเป็นไง
27: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
30: เลิศ
31: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปลาม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทพิซซ่าน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล

0: LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น LERNIO PRIME เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLENEO
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: รุ๊ป
1: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปลา3ลังขึ้นไปลังละ570บาทพิซซ่าน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: Best Music All Day ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอดทั้งวันไม่มีดีเจคั่นที่ 89.0 Best Radio รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com Best Music All Day ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: ศูนย์

0: ธนากุล Development Group
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชรเอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์

0: ปลกๆแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
2: ์ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: โอ้ยอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
10: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
9: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
10: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกพี่คุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สุภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.แค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับ Gift Voucher Central มูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
9: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
11: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: Best FM 89 เพลงโดนร้องตามได้ Best FM Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio
1: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชเพลิกราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่ของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
7: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
8: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
7: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
8: งุ้ยฟินค่ะ
6: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
9: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.ยุติยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้กับประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจเท่าไหร่ต่อไปคร
6: ั้งซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
5: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เม้นกรุ๊ป
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: Best Music All Day ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอดทั้งวันไม่มีดีเจคั่นที่ 89.0 Best Radio รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com Best

0: ังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89
1: Best FM 89
0: กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: โอ้ยอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
5: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
4: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
5: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกพี่คุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สุภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.อ่ะแค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
4: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้

0: 92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่ Go Wholesale หมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่ Go Wholesale
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 สติคาไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

0: หรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพั

0: กลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปลาม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคือแท่นน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาท

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนีโอ
1: Hit Music belongs here on your the number one station

0: Days Music All Day ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอดทั้งวันไม่มีดีเจคั่นที่ 89.0 Best Radio รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com Best Music All Day
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
4: ์ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพร์มเลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
1: อทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
2: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
3: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
2: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
3: งุ้ยฟินค่ะ
1: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุติยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยครั้ง
1: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
5: สนใจติดต่อ043209400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตั

0: อพเมนต์กรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89
6: Best FM 89
5: กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
6: โอ้ยอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
7: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
6: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
7: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมริวันร.8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สุภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสุภาลัยบีชมริวันร.8หรือสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.อ่ะแค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
6: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
8: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
9: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
9: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
11: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศู
12: ูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: You are listening to Best Radio Best Station 89 FM
1: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วย31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: ลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.thsโทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: โอ้ยอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
8: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
7: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
8: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สุภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาอ่ะแค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
7: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว

0: Development Group
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
5: ดีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนน่ะ
6: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
5: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
6: งุ้ยฟินค่ะ
4: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
7: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโตริสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้ทำประกันเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกคร
4: ั้งซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
3: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือKISEศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
4: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปลาสามลังขึ้นไปลังละ570บาทพิซซ่าน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: ลอร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอ
2: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปลา3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคือสั้นน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
3: โอ้โหอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
4: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
3: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
4: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมะริวันร.8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สุภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสุภาลัยบีชมะริวันร.8หรือสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.แค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
3: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
8: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
9: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
9: ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ใจให้จิลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: อยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
5: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
4: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
5: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมารีวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสภาลัยบีชมารีวันรอ8หรือสภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.อ่ะๆแค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
4: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: สมัครเลยค่า Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
10: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
11: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
10: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
11: งุ้ยฟินค่ะ
9: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุติยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้กรรมการไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของผู้กองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำอะไรไปอีกครั้ง
9: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
8: ์สนใจติดต่อ0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
12: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best

0: Hey, คุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลย

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจัดสุภาพ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจาก

0: นี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลาม
1: อยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจัดสุภาพ
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: โอ้ยอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
5: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
4: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
5: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกพี่คุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สุภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.อ่ะๆแค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
4: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
6: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภา

0: อพเมนต์กรุ๊ป
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปลา3ลังขึ้นไปลังละ570บาทพิซซ่าน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้

0: ที่ไคส
1: ์มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89
3: Best FM 89
2: กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89

0: Best FM 89 Best Music All Day ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอดทั้งวันไม่มีดีเจคั่นที่ 89.0 Best Radio รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com Best Music All Day
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car

0: ของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชรเอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ขาไทยทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วย31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
10: ดีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
11: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
10: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
11: งุ้ยฟินค่ะ
9: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
12: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.ยุติยา Capital Authorities เป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้ทำประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความถูกต้องและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประก
9: ัน
12: อีกคร
9: ั้
12: ง
9: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
8: สนใจติดต่อ0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัส

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุด
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: The best songs on the radio This is my only favorite station

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือสองที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับจิลลี่ ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดี

0: Chilli ES Price Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chilli พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบกส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่ออ
4: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: โอ้ยอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
8: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
7: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
8: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมารีวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสภาลัยบีชมารีวันรอ8หรือสภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.แค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
7: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
9: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปลาม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทพิซซ่าน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล

0: Learneo โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearneo Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learneo เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLearneo
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้ง

0: 083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโอ
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: ฒนาคุณ Development Group
1: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันป่า3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
2: ต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: You are listening to Best Radio, Best Station.

FM 89เพลงโดนร้องตามได้ Bass FM

0: อนแก่น Number 1 Hits Music Station Based Radio 89 FM
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ธนากุล Development Group
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
4: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอะ
5: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
4: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
5: งุ้ยฟินค่ะ
3: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกครั้ง
3: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
2: ์สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศโอ้โหอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
4: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
3: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
4: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมารีวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สุภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสุภาลัยบีชมารีวันรอ8หรือสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.อ่ะๆแค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
3: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
5: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: Number 1 Hits Music Station Based Radio 89 FM

0: FM 89 เพลงโดนร้องตามได้ Bass FM Best Music All Day ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอดทั้งวันไม่มีดีเจคั่นที่ 89.0 Best Radio รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com Best Music All Day
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
4: ์ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
6: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือสองที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: โอ้โหอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
5: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
4: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
5: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมารีวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสภาลัยบีชมริวันรอ8หรือสภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นแค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
4: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปลา3ลังขึ้นไปลังละ570บาทขึ้นด้านน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพัน

0: ลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129 บาทไข่ไก่แพ็คละ125 บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3 ลังขึ้นไปหลังละ570 บาทคือด้านน้ำดื่ม5 แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45 บาทถึง5 พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89 Best FM 89กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89
1: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ขาไทยทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วย31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
4: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอะ
5: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
4: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
5: งุ้ยฟินค่ะ
3: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบอ่ะเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กับประกันเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดประกอบและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกครั้ง
3: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
0: ์สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: โอ้ยอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
4: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
3: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
4: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สุภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นอ่ะๆแค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
3: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
5: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลาบอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11 โมงจนถึง2 ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: โอ้ยอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
7: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
6: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
7: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสภาลัยบีชมริวันรอ8หรือสภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาอ่ะแค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200 บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
6: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2 ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
9: รู้ไหมตอนนี้ที่ First ขอนแก่นเขามีบ้านสวัสดิการผ่อนเดือนละ900บาท900บาท900บาทได้ยินไม่ผิดนะได้บ้าน2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นบ้านสวัสดิการสำหรับอาชีพข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขับ Grab ก็มีสิทธิ์นะเธอยังไม่หมดนะเขายังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีผ้าม่านด้วยจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงรีบเลยจำนวนจำกัดภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นที่เฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555 Facebook IG Line @first.house4begin
5: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
10: Best Music All Day ให้คุณฟังเพลงเพลาะต่อเนื่องตลอดทั้งวันไม่มีดีเจคั่นที่ 89.0 Best Radio รับฟังออน

0: จากนี้ยังร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ทำตลาดเชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อขยายฐานตลาดผลไม้ไทยสู่ระดับสากล
1: วันนี้เป็นการจับมือกับพันธมิตรที่ดีของเราก็คือโกโฮเซลนะครับจัดบุฟเฟ่ทุเรียนแล้วก็ซึ่งสอดรับกับสถานการณ์ตอนนี้ที่ความต้องการอยากบริโภคทุเรียนมากขึ้นตอนนี้ทางโกโฮเซลเนี่ยก็มีการซื้อผลไม้และผลผลิตการเกษตรในล่วงหน้ามากกว่า 5,000 ตันแล้วก็มีการจับมือกับการท่องเที่ยวนะครับทำการตลาดเพิ่มเติม
0: สำหรับกิจกรรมบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้เมืองร้อนดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ครอบคลุม11สาขาทั่วประเทศโดยภายในงานมีผลไม้ให้เลือกหลากหลายชนิดทั้งทุเรียนมังคุดเนาะมะม่วงสละและลิ้นจี่รวมถึงไอศกรีมรสผลไม้ปุริมปัตสุภาภารายงาน
2: ไปรษณีย์ไทยนำกลยุทธ์หน้าสวนหน้าที่ทำการหน้าบ้านสนับสนุนการขนส่งผลไม้ตลอดฤดูกาลช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตสู่ปลายทางทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
3: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าไปรษณีย์ไทยเดินหน้าสนับสนุนฤดูกาลผลไม้ของไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของเกษตรกรและตลาดการบริโภคในประเทศทั้งนี้ด้วยบทบาทผู้สนับสนุนการขนส่งผลไม้มาอย่างยาวนานในปีนี้จึงได้ยกระดับการดำเนินงานสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านการจำหน่ายและขนส่งผลไม้เพื่อช่วยป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาดและการกระจายสินค้าในช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมกันจำนวนมากซึ่งในช่วงเร่งด่วนนี้ได้วาง3กลยุทธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรและผู้บริโภคครอบคลุมตลอดเส้นทางการขนส่งได้แก่ทีมขนมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับสินค้าถึงแหล่งผลิตพร้อมสนับสนุนการเตรียมสินค้าและการแพ็คให้เหมาะสมกับการขนส่งทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในขั้นตอนการรับสินค้าหน้าที่ทำการมีความพร้อมรับฝากและคัดแยกรองรับปริมาณผลไม้จำนวนมากโดยจัดทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้านการจัดส่งและเร่งระบายผลผลิตออกสู่ปลายทางได้อย่างต่อเนื่องหน้าบ้านส่งด่วนถึงปลายทางรวดเร็วและปลอดภัยเพื่อให้ผลไม้สดถึงมือผู้บริโภคในระยะเวลาที่เหมาะสมรักษาคุณภาพสินค้าพร้อมรองรับพฤติกรรมการสั่งซื้อโดยตรงจากสวนและการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนันนภาแสนตุ้มรายงาน
2: คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเพื่อเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ
4: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องคุ้มครองสิทธิ์เสริมศักยภาพสู่อนาคตการศึกษาไทยที่จังหวัดระยองโดยเน้นย้ำว่าการคุ้มครองสิทธิ์และการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายระเบียบปฏิบัติทางการบริหารงานบุคคลเป็นกลไกสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจและความมั่นคงในวิชาชีพเพื่อให้ผู้บริหารและครูทั่วประเทศสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมและพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ตามนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสนี้สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาและผู้มีผลงานดีเด่นรวม700คนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชูการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูงอย่างรอบด้าน
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงโดยด้านเศรษฐกิจได้เร่งลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกรผ่านโครงการปุ๋ยสั่งตัดเพื่อไทยและลดภาระการศึกษาด้วยมาตรการ T-CAS เท่าเทียมโดยคงอัตราสมัครสอบเดิมต่อเนื่องอีก1ปีพร้อมสนับสนุนสิทธิสอบ T-CAT และ T-PAT ฟรีนอกจากนี้ยังมุ่งเป้ายกระดับทักษะแรงงานและเร่งรัดการจดสิทธิบัตรงานวิจัยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงภายใน1ปีด้านความมั่นคงและสังคมได้ชูนวัตกรรมตรวจสอบสารเสพติดจากเส้นผมที่ตรวจสอบย้อนหลังได้กว่า3เดือนและใช้สมุนไพรบำบัดในคลินิกอบอุ่นเพื่อขจัดสารเสพติดในร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมสุขภาพระดับโลกหรือ Wellness Hub โดยใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรคสำหรับด้านสิ่งแวดล้อมได้แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการติดตั้งห้องปลอดฝุ่นครบวงจรต้นทุนต่ำ และดำเนินโครงการ

0: การเลิกเผาเป๋าตุงที่เปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเช่นน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อลดการเผาและสร้างรายได้เสริมให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่12เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดอุบลราชธานีเกินมาตรฐานขอให้ประชาชนงดทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก
2: นายสิทธิชัยมุ่งดีผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่12อุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เท่ากับ 75.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งสูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพขอให้ประชาชนทุกคนป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพโดยการงดทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือหากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้งนอกจากนี้ขอให้งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กเช่นการจราจรการก่อสร้างสถานประกอบการการเผาในพื้นที่ป่าและการเผาในที่โล่งเพื่อไม่ให้มีการสะสมปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่และให้ติดตามการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษได้ที่แอปพลิเคชัน Air for Thai กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐบาลเข้มงวดมาตรการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายและโฆษณาหลอกลวงย้ำประชาชนตรวจสอบเลขอย.ก่อนเลือกซื้อนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลหลังพบการโฆษณาเกินจริงและการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นโดยสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 120,000 รายการดำเนินคดีกว่า 6,000 คดีและทลายแหล่งกระทำผิดรวมมูลค่าของกลางกว่า 1,100 ล้านบาทนอกจากนี้อย.ยังได้บูรณาการร่วมกับ10แพลตฟอร์มออนไลน์นำระบบ AI และฐานข้อมูลคำต้องห้ามกว่า 90,000 คำมาใช้ตรวจจับโฆษณาผิดกฎหมายพร้อมขยายเครือข่ายเฝ้าระวังครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อความรวดเร็วในการจัดการปัญหาทั้งนี้ขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบเลขจดแจ้งอย.และไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเพื่อความปลอดภัยและรักษาสิทธิ์ของตนเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหารือกระทรวงการต่างประเทศเห็นชอบตั้งคณะกรรมการร่วมคัดเลือกผู้แทนไทยสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมพร้อมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมให้การสนับสนุนในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอล่าสุดจากการหารือร่วมกับนายวิชาวัฒน์อิสรภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้แทนไทยประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายละ3คนเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ตามมติขององค์การอนามัยโลกและผ่านการประเมินตนเองตามเกณฑ์9ด้านหลักคือมีภูมิหลังทางวิชาการที่เข้มแข็งในสาขาสุขภาพรวมถึงประสบการณ์ด้านสาธารณสุขมีการคลุกคลีและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านสุขภาพระหว่างประเทศมีทักษะและประสบการณ์ด้านความเป็นผู้นำที่พิสูจน์ได้มีทักษะการสื่อสารและการสนับสนุนนโยบายที่ยอดเยี่ยมมีความสามารถที่พิสูจน์ได้ในการบริหารจัดการองค์กรมีความละเอียดอ่อนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมสังคมและการเมืองมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ WHO มีภาวะสุขภาพที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนของ WHO และมีทักษะที่เพียงพอในภาษาทางการอย่างน้อย1ภาษา ของคณะกรรมการบริหารและสมัชชาอนามัยโลกนอกจากนี้ผู้สมัครยังต้องระบุวิสัยทัศน์เกี่ยวกับลำดับความสำคัญและกลยุทธ์สำหรับ WHO ด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์กล่าวว่าประเทศไทยมีความพร้อมและมีบทบาทโดดเด่นในเวทีสาธารณสุขโลกมาอย่างต่อเนื่องการส่งผู้แทนไทยเข้าชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ WHO ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพระดับโลกโดยหลังจัดตั้งคณะกรรมการร่วมจะเริ่มกระบวนการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ตัวแทนที่มีศักยภาพสูงสุดในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีโลกต่อไป
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ของถูกมีจริงใกล้บ้านคุณเริ่มแล้ว1พฤษภาคมนี้รัฐบาลคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยทั่วประเทศเปิดจุดขายครบ878อำเภอให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้ง่ายขึ้นเดินไปที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านก็เลือกซื้อได้เลยมีสินค้าจำเป็นกว่า 3,000 รายการลดสูงสุดถึง 58% และไม่ได้มีแค่หน้าร้านยังซื้อออนไลน์ได้ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Shopee Lazada TikTok GrabMart และ LINE MAN ด้วยค่ะที่สำคัญระยะที่2เราช่วยดัน SME ไทย 2,000 รายขึ้นขายออนไลน์เพิ่มโอกาสสร้างรายได้พร้อมคูปองส่วนลดและช่วยค่าขนส่งไทยช่วยไทยไม่ใช่แค่ของถูกแต่คือการช่วยกันพยุงค่าครองชีพและพาเศรษฐกิจไทยไปต่อด้วยกันค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 93ปีกรมประชาสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นของการสื่อสารภาครัฐสู่บทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงง่ายเชื่อถือได้สื่อสารความจริงสร้างความเข้าใจเคียงข้างประชาชนก้าวสู่ยุค OTT อนาคตการสื่อสารยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน3พฤษภาคม93ปีกรมประชาสัมพันธ์
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 313,900 ล้านบาทให้แก่หลายประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลางอาทิอิสราเอลกาตาร์คูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งการขายในครั้งนี้ประกอบด้วยระบบอาวุธสังหารความแม่นยำสูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดซื้อระบบบัญชาการรบและระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอ้างถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นต้องขายอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ามกลางสงครามกับอิหร่านเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภาสหรัฐภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกอาวุธสำนักข่าว AFP รายงานว่าบริษัทปิโตรเลียมของศรีลังกาปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยราคาน้ำมันก๊าซเพิ่มขึ้นเป็น265รูปีต่อลิตรน้ำมันเบนซินเป็น410รูปีต่อลิตรและน้ำมันดีเซลเป็น392รูปีต่อลิตรขณะที่นับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาศรีลังกาปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าร้อยละ35รวมถึงราคาก๊าซและไฟฟ้ารวมทั้งยังจำกัดปริมาณการใช้เนื่องจากปัญหาการหยุดชะงักของอุปทานจากการที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านกรมสัมมโนและสถิติของศรีลังการะบุว่าราคาน้ำมันและพลังงานที่สูงขึ้นนี้ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าแต่ระดับร้อยละ 5.4 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้ภาษีน้ำมันและไฟฟ้ายังทำให้ต้นทุนการขนส่งและราคาอาหารสูงขึ้นด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งเนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ไว้ด้วยสำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันอันหนึ่งในช่วงวันที่6ถึง8พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 21:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 15:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตก
12: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
13: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
14: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกว้างน้องลูกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
13: ฟังอีกครั้งนะคะ900
15: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
16: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
17: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
18: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
19: ถูกเสมอ
18: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: สมัครเลย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
20: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra
21: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

0: เลือกเชอรี่ ES Price Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชอรี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
2: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
3: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
2: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
3: งุ้ยฟินค่ะ
1: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้กับประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของผู้ก่อและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำอะไรอีกครั้ง
1: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
0: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
0: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
1: โอ้โหอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
6: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
1: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
6: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สุภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.อ่ะแค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
1: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
7: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: กรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศเฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097 313 8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio.com

0: อยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
1: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
0: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
1: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สุภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นแค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
0: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
9: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
10: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio Best Music All Day ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอดทั้งวันไม่มีดีเจคั่นที่ 89.0 Best Radio รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com Best Music All Day
8: Hit music belongs here on your number one station.

0: Best FM 89
1: The best songs on the radio This is my only favorite station
2: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
3: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
4: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
3: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
4: งุ้ยฟินค่ะ
2: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบอ่ะเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.ยุติยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้คำประกันเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำธุรกิจครั้ง
2: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
6: ์สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
8: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
7: นางไหนอ่ะ
8: ก็นี่ไง
9: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
7: ้เชื่อได้แน่นะ
8: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
7: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
8: อ่ะเป็นไง
7: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
11: ถูกเสมอ
10: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
12: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
13: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
12: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
13: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยู

0: Development Group
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099 212 4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: You are listening to Best Radio Best Station 89 FM
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: เม้นกรุ๊ป
1: โอ้โหอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
2: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
1: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
2: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมะริวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสภาลัยบีชมะริวันรอ8หรือสภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นแค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
1: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house for begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: You are listening to Best Radio Best Station 89 FM
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลโดยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099 212 4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: Apartment Group
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89 Best FM 89กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89 Best Music All Day ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องตลอดทั้งวันไม่มีดีเจคั่นที่ 89.0 Best Radio รับฟังออนไลน์

0: ำลังมองหาช่องทางเข้าถึงชาวขอนแก่นใช่ไหมคะ Best Radio คลีนฮิตอันดับหนึ่งที่ชาวขอนแก่นเลือกฟังโดยเพลงสตริงสุดฮิตและสัญญาณที่ชัดไกลกว่าใครโอกาสทองสำหรับธุรกิจคุณที่จะเป็นที่รู้จักลงโฆษณากับเราสิคะติดต่อ Best Radio วันนี้ที่094-269-9629ย้ำ094-269-9629หรืออินบ็อกซ์แฟนเพจ Best 89 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น
1: Hit music belongs here on your number one station.

0: สถานีวิทยุเบสเรดิโอออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.